จุดสาวชี 93.5 CHMR FM นุนักนุนักที่นี่นาเราที่นี่ดิวพลานลาบดอมิอามาลูฮาริตายักุด CHMR.ca You are listening to 93.5 CHMR FM Community Radio in Newfoundland and Labrador. Also online on www